สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องชิการะทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโดนัทจักเต้นไดโอหรือเป็นอะไรไปเหรอโดยโอคามูระยาสึยุกิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องชิคาระทาโร่หรือทาโร่เจ้าพลังเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: นานมาแล้วมีพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าอาศัยอยู่กันตามลำพัง2คนผัวเมียไม่มีลูกสักคนเดียว2คนผัวเมียไม่เคยอาบน้ำกันเลยจนขี้ใครพอกพูนหนาเตอะเต็มเนื้อเต็มตัวทั้ง2คนวันหนึ่ง2ผัวเมียผู้เฒ่าปรึกษากันว่า
1: เราสองคนแก่เท่าปูนี้ไม่มีลูกสักคนมีแต่ขี้ใครอย่างเดียวเราเอามาปั้นเป็นตุ๊กตากันดีไหม
0: คิดได้ดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปั้นตุ๊กตาเด็กทารกขึ้นมาและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ตุ๊กตาขี้ใครตัวนั้นขยับหน้าขยับตัวกลายเป็นเด็กทารกไปจริงๆพ่อเฒ่าแม่เฒ่ายินดียิ่งนักเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูทารกตัวน้อยเด็กน้อยกินจุมากจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยอายุ15ร่างกายแข็งแรงบึกบึนทรงพลังพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจึงตั้งชื่อเจ้าหนุ่มว่าชิกระทาโร่วันหนึ่งชิกระทาโร่เอ่ยขึ้นว่าน
1: ี่เนี่ยตาข้าอยากออกเดินทางไปประลองกำลังแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตาทำกระบองเหล็กอันใหญ่ๆให้ข้าสักอันหนึ่งสิ
0: พ่อเฒ่าได้ฟังดังนั้นจึงไปขอให้ช่างหลอมเหล็กทำกระบองเหล็กอันใหญ่ให้อันหนึ่งและพอได้มาชิกระทาโร่ก็ควงกระบองเหล็กอันใหญ่แหวกอากาศดังเควี้ยวเควี้ยวแล้วก็ออกเดินทางไปเดินมาได้พักหนึ่งชิกระทาโร่ก็พบกับชายคนหนึ่งแบกโบสถ์ใหญ่ไว้บนหัวกำลังเดินมาโบสถ์ใหญ่เกะกะนักพอชิกระทาโร่เอากระบองเหล็กกระทุ้งเข้านิดเดียวมันก็หลุดลงมาจากหัวของนายคนนั้นแล้วก็แตกออกเป็นเสียงๆนั่นโกรธจัดตวาดว่า
1: แกรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครข้าคือมิโดทาโร่เจ้าพลังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะ
0: ชิกระทาโร่ได้ฟังก็ร้องท้าไปว่า
1: ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมาประลองกำลังกันหน่อยละ
0: ทั้งสองกระโจนเข้าปล้ำกันชิกระทาโร่จับมิโดทาโร่เหวี่ยงออกไปไกลไปติดอยู่ที่กิ่งสนสูงริ้วมิโดทาโร่ตะโกนลั่น
1: โอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าข้าจะยอมเป็นบริวารของเจ้า
0: ชิกระทาโร่จึงถอนต้นสนขึ้นมาทั้งต้นช่วยให้มิโดทาโร่หลุดลงมาได้แล้วทั้งสองก็พากันเดินทางต่อไปเจ้าพลังทั้งสองเดินไปได้พักหนึ่งก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังใช้ฝ่ามือทุกหินก้อนใหญ่ๆแตกออกเป็นเสียงๆและพอดีมีเศษหินชิ้นหนึ่งกระเด็นมาทางชิกระทาโร่เจ้าหนุ่มจึงเป่ามันออกไปจนมันกระเด็นไปถูกหัวชายคนที่กำลังทุบก้อนหินอยู่นายนั่นโกรธจัดร้องตวาดว่า
1: ใครบังอาจเอาก้อนหินคว้างอิชิโกทาโร่ผู้เป็นหนึ่งในญี่ปุ่นฮะ
0: ว่าแล้วก็เดินอาดๆเข้ามาที่เจ้าพลังทั้งสองชิกระทาโร่ปล่อยให้มิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่ปล้ำกันก่อนแต่ก็ไม่มีใครเอาชนะใครได้ชิกระทาโร่จึงปราดเข้าไปจับตัวอิชิโกทาโร่เวียงออกไปสุดแรงร่างของอิชิโกทาโร่หมุนขวางแล้วก็หัวทิ่มลงไปติดอยู่ในโขดหินชิกระทาโร่ตรงเข้าไปช่วยแล้วก็ได้บริวารเพิ่มขึ้นอีกคนนึงแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางต่อไปเจ้าพลังทั้งสามเดินมาได้พักใหญ่ก็มาถึงเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่เห็นมีคนสักคนเดียวทั้งสามเดินไปถึงหน้าบ้านเศรษฐีก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวชิกระทาโร่จึงถามว่า
1: เจ้าเป็นอะไรร้องไห้ทำไม
0: สาวน้อยร้องไห้พรางบอกว่ามีปีศาจตนหนึ่งมันมาจับคนที่เมืองนี้กินน่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่ข้าจ จะถูกพาตัวไปให้มันกินเจ้าพลังได้ยินก็บอกว่า
1: เจ้าไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะปราบเจ้าปีศาจตัวนี้เอง
0: แล้วเจ้าพลังทั้งสามก็เฝ้าคอยการมาของปีศาจตนนั้นพอถึงกลางดึกเจ้าพลังทั้งสามก็ได้ยินเสียงประหลาดและแล้วปีศาจร่างใหญ่มหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าปีศาจตรงเข้ามาที่มิโดทาโร่เป็นคนแรกแล้วก็อ้าปากกว้างเอานิ้วคีบมิโดทาโร่ใส่ปากกลืนเอื้อกลงไปอย่างง่ายดาย
1: คราวนี้ถึงตาพะละ
0: มิโดทาโร่ร้องรั่นแต่พอกระโจนเข้าใส่เจ้าปีศาจก็คีบอิชิโกทาโร่เข้าปากกลืนเข้าไปอีกคนนึง
1: ข้าเป็นคนสุดท้ายที่จะสู้กับเจ้าเข้ามาเลยเจ้าปีศาจ
0: กระทาโร่ร้องท้าขวงกระบองเหล็กแบกอากาศดังเคี้ยวๆแล้วก็พุ่งตัวเข้าใส่เจ้าปีศาจจับกระบองเหล็กได้ก็จับมันงอซะอย่างง่ายดายที่กระทาโร่โกรธเกลี้ยวโหมตัวเข้าปล้ำกับเจ้าปีศาจแล้วก็พิชิตเจ้าปีศาจล้มคลืนลงไปในไม่ช้ามิโดทาโร่กับอิชิโกทาโร่กระเด็นออกมาจากจมูกของเจ้าปีศาจชาวเมืองดีใจกันยกใหญ่เศรษฐียกลูกสาวให้ชิคาราทาโร่และก็ยกลูกสาวคนอื่นๆให้มิโดทาโร่และอิชิโกทาโร่ด้วยชิคาราทาโร่ไปรับพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาอยู่ด้วยและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องราวของชิคาราทาโร่ก็จบลงด้วยความสุขเพียงเท่านี้ค่ะ

0: สนุกดีนะครับเอาไปเล่าให้พวกเด็กๆฟังเนี่ยต้องสนุกกันแน่เพราะปกติก็ชอบเรื่องของเจ้าพลังกันอยู่แล้ว
1: แต่ที่ว่าเกิดจากขี้ใครของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนี่ยก็แปลกมากอยู่นะคะเอาขี้ใครมาปั้นได้ชกรัทโรหนูน้อยเจ้าพลังขึ้นมาคนนึงเท่ากับว่าเป็นพลังขี้ใครโดยแท้เลยล่ะค่ะกล่าวกันว่าชกรัทโรนี้นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านในแถบจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะบริเวณนั้นมีทัศนียภาพงดงามประวัติศาสตร์เก่าแก่และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะ
0: อิวาเตะนี้ก็เป็นที่ตั้งของมรดกโลกนะครับฮิราอิซึมิซึ่งประกอบด้วยวัดพุทธศาสนาแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมเป็นศูนย์กลางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในศตวรรษที่12ของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นและการผสมผสานของศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติครับ
1: นอกจากนั้นนะคะอิวาเตะยังมีงานเทศกาลพื้นบ้านที่อลังการในแต่ละฤดูกาลค่ะที่ยิ่งใหญ่มากคืองานเทศกาลโมริโอกะซันซะโอโดริในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นการเต้นรำกลองค่ะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นหมื่นๆคนได้ชื่อว่าเป็นขบวนกลองใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับแล้วก็ยังมีเทศกาลนัมบูซูโม่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันซูโม่พื้นบ้านซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสมกับเป็นถิ่นของจิคาระทาโร่หรือว่าทาโร่เจ้าพลังคนนี้ครับ
1: อิวาเตะเป็นจังหวัดใหญ่ค่ะมีทั้งภูเขาและทะเลจึงมีผลผลิตมากมายที่มีชื่อเสียงก็คือข้าวก็เรื่องลือกันเรื่องความอร่อยนะคะเนื้อวัวอิวาเตะกิวคุณภาพสูงลายหินอ่อนน่ารับประทานมากผลไม้ก็อุดมสมบูรณ์ค่ะมีทั้งแอปเปิ้ลองุ่นและบลูเบอรี่คุยมาถึงเรื่องรับประทานแล้วคุณชรัตน่าจะมีของอร่อยมาแนะนำนะคะ
0: แน่นอนครับสำหรับเนื้อวัวนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับนอกจากแนะนำให้หาโอกาสมาลิ้มรสให้ได้แต่ว่าที่จะพูดถึงนี้ก็คืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเรียกได้ว่าใครผ่านมาจะต้องลองรับประทานกันทั้งนั้นครับ
1: ซึ่งก็คือวังโกโซบะ
0: ใช่แล้วล่ะครับโซบะที่เสิร์ฟเป็นเส้นโซบะนะครับที่ทำจากแป้งบักวีตซื้อหรือที่เรียกว่าแป้งโซบะนะครับโดยเขาจะใส่ถ้วยพร้อมน้ำซุปเนี่ยมาให้พอดีคำพอกินหมดนะครับก็จะเติมลงมาให้อีกคำหนึ่งในถ้วยเดียวกันนั่นแหละครับก็กินกันทีละคำทีละคำนะครับเรื่อยไปจนกว่าจะอิ่มครับ
1: เป็นการกินที่สนุกมากค่ะคนกินกับคนเติมนี่ได้จังหวะคล้องจองกันสนุกสนานทีเดียวล่ะค่ะสำหรับอาหารทะเลคนที่ชอบอุนิหรือหอยเม่นก็เชิญมากันได้เลยค่ะซันดิคุอุนิอุดมสมบูรณ์มากมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วค่ะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าเส้นโนไนฟุหรือมีดพันเล่มโดยสกาโมโตะริวิจิขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo